ารามิตวนาชิติตุตมดาสัมปลิปดิงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ

สดสุโลยะกโยเอสโนบุญังลัมปวงกตินวันในการบันโตทริสตาปดอกสดามดาลัมสุโลลามะนามะดันเดงามะกดาร์บะบุงไงบาลิตวงตันดาญาวดมีการประกวดอะไรอยู่ลวดปะโตงางวงโอธนบาจักุอีกันกาดบุงอติมปูอุจวงงาดบวงนาดายตุงะตุงะกิตะมีการบันตะมีนักเดียวดียะมีบนซาลักกะ